0: ายเลือดด้วยหายเลือดด้วย
1: หาสมัยเมื่อไหร่ไอ้การเงินที่เขาเชื่อว่าไอ้การกับพามสุ่มอีพินซีมโนมโนกันเนติมูนุนุนซูเวลาเฟล่าอุนซูเวลาเฟล่ามาเมริเมียชอบมาเมริมิตรชัวร์นักเนติอิมาชมามาเบดีอันนั้นเลมิตรยูรูเบดีคามูราโอฮอร่าเลชุเมเลมิตรอิมเมดีคามูราโอฮอร่าเลชุเมเลมิตรอิมเมดี
0: ฮายเลตเว
2: คาลาโตเด็กมาเขตันดาเ
0: ต้คาเฟล่า
2: คือชาวนาสักโฮมู
0: ฮุจัลฮุจัลมเน
2: ดิเมลวันนี้
0: ขอจงคู่นู
2: ่จะเอาเสียกี่ห้ามันน่าตัวกันแล้วก็เป็นสิ่ง
0: เด็กๆเอ็กันเนติกขอจงเฟลยขอจงเฟล
2: ยขอจงอีดีเอ็กันเนติดิเมลนี่กันแล้วบาลาเลดี้กันมันกันมันสุญญานิ
0: กันมันสุญญานิกันมู
2: เอ้ยอันดับที่กันที่จีนแต่ละมันจะทุยานิมาอีดาวกโกเว่ยบุกมาบุชาเวล่ะนี่ต้องบุพิมีอะไรบุกอะไรดีบุยะke tsere le dire ka lagato le ka magete ke a le bontate
0: ae ka nete ha o be jwalo ha o be jwalo
1: mmama meri ha o sheba ka nete metso rona e mashima mabedi a nan le metso e rubung mamedi ke ntse ke shebile mona ka nete ka ho rona ka mona o hlokometse mamedi ho re ditabatsane tsa mohope wa lefatshe ka nete dintse di tswela pele ditabatsane tsa mohope wa lefatshe tseo le rona ka nete re le naha ya Lesotho re ntseng re lakatsa hore ka le leng la matsatsi re tla iphumana re le karolo ya mohope ono o jwalo mme re ka iphumana re keteka jwalo ka ditilatila tsa lefatshe ha ntse di keteka wena mamedi mme ke hlokometse ka nnete gore gara dinaga tse o bonang gore ka nnete di sedi le monyetseng wa gore e be ka nnete di setse e se le karolo ya mohope ono wa lefatshe tsa Aforika re shebile tsena tsa gabo rona tsa Aforika mona ka nnete di sedi le pedi fela di sedi le pedi fela mamedi mme ka nnete le tsona re sentse re re tla di utlwa ka nnete re tla re bonana di tla ganna di be di lo fitlha kae gore mohlomong ka nnete ba ka qetelela ba re tletse le tlholo ena ba re tletse le tlholo ena wena mo mamedi ka nnete re ntse re lebeleletse re tla utlwa rona ebe ba tla fitlha gore ba qetelela ba re file tlotla eno e jwalo ba qetelela ba re file tlotla eno e jwalo wena mo mamedi mme ka nnete ke ditaba tse di ntsentseng di etsagala tseo re ntseng re di bona tse re reng ka nnete di nkile mojao lefatsheng kwano di nkile mojao lefatsheng kwano wena mo mamedi mme ga tshepa le rona re le Aforika kwano gore ka nnete Basotho ba ka iphumana e le karolo ya ditaba tse jwalo re ntse re na le tshepo re ntse re na le tshepo mmamedi mme motlhomong ka nako e nngwe ditaba tse jwalo dikebe tsa etsagala boteng ba rona fela jale petelong ya letsatsi le ga di ka etsagala bonyane di tle di etsagalle bana ba rona le ba tlang ka rona ka nnete meloko ya rona e tle ke re tshwere re ae gotlhe moo re tlabe re le gona teng ka nnete re tle re ikotle sesuba re re ae Lesotho e kile ya ba karolo ya ditaba tsena tsa mohope wa lefatshe wena mmamedi mme ka nnete metsotso ya rona e mashome a mabedi a nang le metso e re bompele re fitlha jalo goreng ya pele re nne re nke jalo teboho moloi a re bapa le nna.